ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์

คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและ

0: แล้วก็นั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
1: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
3: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
4: แล้วคุณป้าหมาอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมา
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
0: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
0: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ย
7: ข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
4: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบชอบ
0: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
1: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
0: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอ้โอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
0: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปยังปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
1: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
0: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางนู้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
0: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
4: ครับ
1: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับ

0: ในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
1: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
2: น่าสงสารเขาเนาะ
3: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
4: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
5: สวัสดีครับ
3: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
4: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
5: ้รับทราบครับ
4: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
5: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
4: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
5: ได้
4: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
3: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
6: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
4: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
3: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
4: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
5: ครับ
7: สวัสดีครับ
0: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: พวกเราตามฉันมาทางนี้พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: The second event, I titled On We Go, Gagné talks about it as articulating or sharing the goal for the class. Tell the students what your goal is for the class and what they should be trying to achieve. Sometimes we have in our minds the goal that we want to achieve, but we don't communicate it to students, and they don't realize that you want to make sure that they understand these 10 new vocabulary words, or that they're going to do a cooperative project, or whatever the case may be. Gagné says it's important that we tell our students what the goal is for the class. So there's a lot of different ways of communicating that. Some classrooms I've been in, teachers just verbalize it by saying, today's goal is whatever the case may be, this vocabulary set, or we're going to understand this reading together. Some teachers write it on like a blackboard or whiteboard, put the goal up, and maybe just point to it, and the students become familiar with the idea that every day the teacher is going to tell them what the goal is. So the question for you to reflect while we have the translation is, do you tell your students what the goal is? If so, how?
1: ประเด็นที่สองนะคะก็คือเรื่องของการตั้งเป้าหมายหรือ goal ในการสอนนะคะอาจารย์มาตีบอกว่าปกติครูเราก็ทำอย่างนั้นครูบางคนก็เขียนเป้าหมายบนกระดานแล้วเด็กดูวันนี้เราจะเรียนอะไรโดยที่อาจจะเป็นการพูดเป็นประจำจนนักเรียนอาจจะเกิดความเคยชินแล้วก็รับทราบแต่มันเป็นเพียงแต่การรับทราบแต่กายยิ่งบอกว่าเรื่องนี้สำคัญมากไม่ใช่แค่รับทราบแต่ผู้เรียนจะต้องเราจะต้องพยายามเซตโกลคือทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่านี่คือเป้าหมายของการเรียนฉันจะต้องไปสู่จุดนั้นให้ได้ในฐานะครูเราทำอย่างไรที่ทำให้ผู้เรียนเกิดความตระหนักว่าเราจะต้องไปสู่เป้าหมายนั้นให้ได้ค่ะ
0: โอเค The next one is something I put the question Do we always remember to do this? I know that sometimes I forgetto do this, but Gagné is saying it's important, and I agree with this, to stimulate recall of prior knowledge. Find out what the students already know. We've discussed this about many different subjects in our seminars, and it's probably one of the most important things in my mind that we can do to encourage our students to become more independent, to bebe aware of their own knowledge, to be happy with what they know, and also to begin to recognize what they don't.

0: don't know. So it's important to find out, what do our students already know? And then where are the gaps where they don't know? It's possible, let's use the example of 10 vocabulary words. Maybe most of our students already actually know 3 of them. So it'd be good to find out that many students already know those 3 words. So then we focus more attention on the other 7 words. Maybe just do a quick review of the 3. But how do you find out? So that's the question for you to jot in your reflection. Do you find out what students already know? Do you find out what they want to learn? And if so, how do you find these things out? What strategies do you use in your own classes?
1: ค่ะประเด็นถัดไปที่สำคัญที่คุณกายได้นำเสนอก็คือเรื่องของการstimulate หรือว่ากระตุ้น background knowledge ความรู้เดิมของผู้เรียนนะคะซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะปกติบางครั้งครูอาจจะคิดว่านักเรียนเนี่ยรู้เรื่องนี้แล้วแต่ว่าก็เลยผ่านไปแต่ความเป็นจริงแล้วผู้เรียนถ้าเราไม่มีการกระตุ้นเขาจะไม่นำเอาความรู้เดิมที่เขาเคยรู้มาแต่จะใช้ในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าในการคิดตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องของความรู้เดิมหรือสกีมาหรือว่า background knowledge ซึ่งนอกเหนือจากการที่เราให้เขากระตุ้นให้เขานำเอาความรู้เดิมมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนแล้วสิ่งที่อยู่ในลึกๆก็คือการสร้างความภูมิใจให้กับผู้เรียนเพราะเขารู้สึกว่าเขาเข้าใจหรือว่าเขามีความรู้ในสิ่งที่เรียนมากขึ้นตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งและสิ่งที่ตามมาก็คือเป็นการช่วยให้ผู้เรียนเป็นเขาเรียกว่า independent learner คือพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าเขาได้เรียนรู้ด้วยตัวเองในบางส่วนเพราะว่าอันนี้ครูไม่ได้บอกแต่ฉันมีความรู้มาแล้วนะคะที่สำคัญอีกตัวนึงก็คือในฐานะของเราในฐานะครูอันในส่วนของผู้เรียนเป็นการกระตุ้นทำให้เขามีความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขามีอยู่มาเป็นส่วนร่วมในการเรียนของเขาแต่ในฐานะครูอาจารย์มาตี้ถามว่าเราได้ลองคิดพิจารณาย้อนไปไหมว่าเราใช้วิธีหรือกลยุทธ์อะไรในการที่จะดึงเอาความรู้เดิมของผู้เรียนให้มามีประโยชน์ในการจัดเรียนการเรียนการสอนเช่นถ้าเราจะสอนศัพท์สัก9ตัวเราจะรู้ถ้าเรารู้ว่าผู้เรียนเนี่ยรู้มาบ้างแล้วกี่ตัวก็จะทำให้เราไม่เสียเวลาในการทบทวนในการสอนศัพท์ทั้ง9ตัวเป็นการสอนศัพท์ใหม่แต่ประเด็นสำคัญก็คือทำอย่างไรเราถึงจะรู้ว่าผู้เรียนมีความรู้เดิมขนาดไหนและส่วนไหนที่เราจะต้องควรจะเน้นหรือว่าสอนต่อไปเพื่อให้การเรียนการสอนของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: โอเค The next element that Gagne talks about is making it clear what is revisiona reviewed material, and what's new material. And we do this by making sure that students remember. This is part of the prior knowledge, but it's also saying, okay, we're going to go over this again. We did this last time, we did this last month, we did this last year, maybe. This is a review. You already have seen this information. And then to be very clear, now we're starting with new information.Which helps the student, partly because when information is new, it's a little bit more difficult for all of us. And if the student understands that, yes, this is new, I am not expected to know this yet because we have not covered it yet. It can help them kind of emotionally, psychologically. But then also we want to make a connection between the new material and the old material. And that's,I would say a key planning effort for us as teachers is to figure out how to make the connection so the student can say, oh, I see, we're building. We did this before and now we're doing the next thing. I can see that. If the student can see the connection, they'll be more likely to actually understand the connection.
1: ในขั้นต่อไปประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งก็คือการเชื่อมโยงและระหว่างความรู้เก่ากับความรู้ใหม่นะคะก็เป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนมาแล้วและครูควรจะชัดเจนว่าเราจะเรียนอะไรต่อไปตรงนี้ถ้าเราโยงจากเก่ามาสู่ใหม่ได้กายยิ่งบอกว่าจะช่วยให้

0: ผู้เรียนเนี่ยเห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นในการในสิ่งที่ตัวเองจะเรียนแล้วจะได้นำเอาความรู้เดิมที่ทบทวนอันนี้เป็นฐานเหมือนกันสร้าง scaffolding ในการสร้างในการเรียนต่อไปซึ่งจะช่วยทำให้การเรียนราบรื่นขึ้น
1: Thank you very much. I heard the word scaffolding. I'm happy that she used that word because that's exactly what we're talking about. And it's a good word to begin to use in your teaching vocabulary because the idea of a scaffold is the thing that you put in place while something else is being built. So oftentimes in Thailand, a scaffold is made out of bamboo that's all strapped together while they're working on the building and they're building something. But the idea of a scaffold is then it also goes away when it's not needed anymore. So we scaffold as long as we need it, and then we take it away, which is another important part of the concept, I think.
0: อาจารย์มาตี้พูดถึงว่าที่ดิฉันได้พูดถึงคำหนึ่งคือคำว่า scaffolding ถ้าเป็นภาษาไทยเราก็คือการนั่งร้านอาจารย์นึกออกไหมคะเวลาจะสร้างตึกมีการนั่งร้านหน้าด้วยมักจะทำด้วยไม้ไผ่นะคะเพื่อจะนั่งขึ้นไปทำนู่นทำนี่ที่สูงขึ้นไปนั่งร้านอันนี้จะมีความหมายอีกนัยยะหนึ่งก็คือเมื่อนั่งร้านเสร็จแล้วก็ต้องเอาออกเมื่อสร้างเสร็จทำนองเดียวกันเราก็คงต้องscaffold หรือว่านั่งทำร้านให้นักเรียนเกาะในระยะหนึ่งหลังจากนั้นเมื่อเราคิดว่าปล่อยได้เราก็ควรจะต้องเอาร้านนั่งร้านที่เราสร้างออกไปเพื่อให้นักเรียนเขาจะได้ต่องานของเขาต่อไปโดยที่ไม่ต้องมีการscaffold นานนักค่ะเพื่อเขาจะได้เป็นผู้เรียนอิสระต่อไปค่ะ
1: โอเค the next item that Gagne talks about I put the title this is a big taskBecause this, in some level, becomes the heart of teaching. We have to guide students' learning. We're not in charge of their learning. Remember what we said last time. Teaching does not equal learning. Teaching can affect learning, but it's not the same thing. Teaching is what we do, which is to provide guidance for learning. And we guide learning by doing activities of many different kinds.By maybe thinking about multiple intelligences, by making our lessons different all the time, not doing the same thing, trying to keep things be interesting, enjoyable, we use that word over and over again, listening to the students when they tell us that they like to do something, or observing that they like to do it, and if it's something that is enjoyable, then trying to repeat it.Or do it again. But what are some things that you do that you feel are very good things to guide learning? It might be specific activities, or it might be a way that you plan your own lessons.
0: อันนี้จะเป็นงานใหญ่สำหรับครูนะคะ big task อาจารย์มาตี้ได้พูดถึงว่าบางความจริงแล้วการสอนคือ teaching เนี่ยไม่ใช่คือการเรียนพูดง่ายก็คือสิ่งที่เราให้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้เรียนอยากได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือเราจะต้องทำให้การเรียนอันนี้เป็นการเรียนที่ขอโทษการสอนเป็นไปสู่การเรียนที่ผู้เรียนรับเพราะฉะนั้นหน้าที่เราประการหนึ่งคือเรามีหน้าที่เพียงแค่เป็นผู้แนะหรือผู้ไกด์ให้ผู้เรียนได้เรียนได้อย่างถูกทางซึ่งกิจกรรมที่ครูมักจะทำเพื่อเป็นการไกด์ให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างถูกทางก็มักจะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆในห้องเรียนโดยคำนึงว่ากิจกรรมนั้นอาจจะต้องเป็นกิจกรรมที่อยู่ในความสนใจของผู้เรียนการฟังผู้เรียนทุกครั้งว่าผู้เรียนต้องการอะไรหรือการจัดกิจกรรมที่หลากหลายรวมทั้งการที่ตระหนักถึงเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลเหล่านี้เป็นเรื่องของการที่เราจะนำเข้ามาใช้ในการเป็นแนวทางในการช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนคำถามของเราในวันนี้ก็คืออาจารย์ทำกิจกรรมอะไรบ้างที่อาจารย์คิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่อยู่ในลักษณะนี้คือเป็นการไกด์ให้สำหรับการเรียนของผู้เรียนค่ะ
1: All right, this is a next of the series that Gagne talks about, and this is providing for practice. And perhaps in language classrooms, practice is even more important than with many other subjects, because we need to see students perform. How are we going to know whether or not they can act independently in English if we don't observe it in the classroom? How will we know where their problems are? They need to have a chance to try things out, sometimes on their own terms or on their own time. You sometimes have a student who has a very difficult time pronouncing a certain word correctly. So maybe that student just needs to really practice that word many times with a partner or something. Or maybe another student is very good at speaking language but not so good at writing. That student needs more practice to actually write things down. So how do you make sure that students get enough practice? And we've got the old adage, practice makes perfect. How do you try to provide enough practice for your students?
0: ประเด็นถัดไปก็คือเรื่องของ practice หรือการฝึกฝนนะคะการฝึกนะคะภาษาเป็นวิชาทักษะเพราะฉะนั้นต้องการการฝึกมากกว่าวิชาอื่นๆประเด็นของเราก็คือวิชาของเราเป็นวิชาที่ต้องการฝึกเพื่อให้นักเรียนได้แสดงหรือ perform ออกมาในฐานะครูเราคงจะยอมรับว่าเราจะต้องมีการฝึกในห้องเรียนเพื่อจะเตรียมตัวผู้เรียนสามารถใช้ในสิ่งที่ตัวเองเรียนในนอกห้องเรียนได้เพราะว่าถ้าหากไม่มีการฝึกเลยเนี่ยเมื่อไปใช้จริงเขาก็อาจจะมีปัญหาในฐานะครูเราก็คงจะต้องดูว่าปัญหาตรงนั้นอยู่ตรงไหนถ้าเราให้เขา learning by doing เราก็จะพบจากการสังเกตว่านักเรียนเรายังมีปัญหาในเรื่องของการภาษาในเรื่องของภาษาในด้านไหนบ้างหรือในเช่นการออกเสียงแม้กระทั่งในเรื่องของทักษะซึ่งมีทั้ง4ทักษะฟังพูดอ่านเขียนทักษะไหนที่เป็นประเด็นที่นักเรียนเรายังต้องการความช่วยเหลือในฐานะครูเราควรจะต้องมีการพิจารณาประเด็นนี้และสังเกตเพื่อจะได้นำเอาสิ่งที่เราพบเห็นไปปรับในห้องเรียนต่อไปค่ะ
1: So now all through the lessonNot just at the end, or not just at the end of the week, or the end of the chapter, but all through the lesson, we need to be asking ourselves, how are the students doing? And we need to give them feedback on what they're doing all along the way. So this can be something small by leaning next to the student and just saying something quietly in their ear.If you're hearing a mistake that's happening or something that's very good, you might be saying, you really have mastered this vocabulary, or you finished that crossword very quickly. Anything that can give a student the sense of how they're doing is this kind of ongoing feedback which we have to give the students. They need more than a grade or a mark. They need to be told,that they're doing well, that they're improving, or if you see a specific area of it that's a problem, that they know what that is. So how do you let your students know how they're doing? This is your next reflection question. How do you let them know how they're doing during the lesson? What kinds of strategies do you use? And also, then do you reflect on it yourself so you can make some changes for your next lesson?Okay, so this is your next reflection question. Go ahead, jot some notes. We're almost done.
0: ค่ะอันนี้เป็นคำถามค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเหมือนกับเราสอนเสร็จแล้วนะคะอาจารย์มาร์ตี้โยนคำถาม

0: หลายๆอย่างนะคะเราอาจารย์ก็ถามว่าเราทำอย่างไรที่อาจารย์ได้จัดการเรียนการสอนมาอาจารย์ได้ทำอย่างไรบ้างที่จะทำสร้างความตระหนักให้กับตนเองว่าเรารู้อย่างไรว่านักเรียนเราได้เรียนรู้อะไรไปบ้างนะคะอันนี้อาจารย์ก็ฝากว่าลองคิดคุยกันระหว่างผู้นั่งข้างๆหรือเป็นกลุ่มนะคะว่าเราทำอย่างไรกันค่ะ
1: All right, so I'm going to just do the next one quite briefly because it's going to feel very similar to you. Yes, we also have to assess performance. So I am, Gagne and I agree, are making a difference between ongoing formative feedback that you give students in the classroom, and then there's the moment at assessing where they ended up. How did they do? So are we only using tests? Are we only using assignments? Do we have oral ways of assessment? So this is just saying that, yes, in addition to the ongoing communication to our students, we also have the responsibility where we have to say, this is how everybody did. And how do you tend to do that in your own classes?
0: ค่ะในเรื่องของวัดประเมินผลนอกเหนือจากเรื่องของการให้ฟีดแบ็กซึ่งเราทำเป็นประจำในห้องเรียนแล้วสิ่งที่อาจารย์มาร์ตี้ได้เสริมขึ้นมาก็คือลองมานึกว่าเราใช้วิธีการไหนในการให้ในการวัดประเมินผลโดยปกติเราจะนึกถึงเรื่องการเทสทดสอบหรือไม่ก็เป็นการให้การบ้าน assignment ต่างๆมีวิธีอื่นอีกไหมที่เราทำซึ่งดิฉันคิดว่าอาจารย์ทุกคนทำเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคอนเซปต์ของ alternative assessment เข้ามาสู่อาจารย์แล้วนะคะวันนี้เราจะลองมานั่งคิดว่าอาจารย์ทำอะไรในเรื่องแต่ขอฝากอีกตัวนึงว่าการวัดประเมินผลที่เราพูดถึงวันนี้ตัวสำคัญคือผู้เรียนนะคะเรานึกถึง alternative assessment ในฐานะว่าเราจะรู้อย่างไรว่าผู้เรียนเรียนรู้อะไรบ้างค่ะก็ขอให้อาจารย์ลองช่วยกันคุยกันแล้วก็ประเดี๋ยวเรามาเสนอประเด็นกันค่ะ
1: And final event that Gagne talks about is to make sure that there is as much retention which also means memoryand transfer as possible. So whatever happened in the class, how can you help students remember it? And how are they going to use it? So all the things we were talking about earlier about success, measures of success in the classroom, are really talking about things like being able to use something. So how do we create greater possibilities for these kinds of things with our students? How do we help them remember?Do we make posters? Do we review face-to-face? Do we ask them how they use this? How does that happen in your classes? All right, I'm going to just give you your kind of final next step, and we'll have it all translated at once. So as soon as she's finished with this little translation, now I want you to look at your notes you've just made with your partner at your desk, talk to each other, and just compare notes.On is there any of these elements that you have never done, or is there one that you really find exciting and interesting and you want to talk about it? So share a little bit about the 9 events, and then we're going to start in Nongkai for people to share one example about one event. So we're going to go to Nongkai for question number 4, then.Hua Hin and end up in Bangkok, and you're only supposed to pick one of the 9 events and give an example. So do not do all 9 because that will take too long.
0: ประเด็นสุดท้ายก็คือเมื่อมีการวัดประเมินผลก็เป็นโอกาสที่ครูจะกลับมามองหรือรีเฟล็กในภาพรวมว่าเราได้ให้อะไรกับเด็กควรจะได้หรือผู้เรียนควรจะได้คือเรื่องของความรู้ความจำแน่นอนแต่อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของการ transfer หรือถ่ายโอนความรู้หรือความจำที่ตัวเองได้ไปสู่การนำไปใช้อาจารย์มาร์ตี้บอกว่าเราลองคิดดูซิว่าเราได้มองย้อนว่าเราได้ทำกิจกรรมอะไรที่เป็นการพูดถึงเรื่องทำให้ผู้เรียนได้จำในสิ่งที่ตัวเองเรียนอาจจะเป็นการหลังจากนั้นก็มีการสรุปเป็นรูปโปสเตอร์หรือมีการทบทวน wrap up ในตอนท้ายจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้หรือกิจกรรมในการนำไปใช้มีอะไรบ้างตรงนี้ก็เ ็เป็นประเด็นสุดท้ายที่เราควรจะต้องมานำคิดพิจารณา

และหลังจากนั้นเมื่ออาจารย์ทำเสร็จครบทั้ง9ประเด็นเรียบร้อยแล้วอาจารย์มัตตี้อยากให้ทุกคนลองเอาโน้ตที่ตัวเองทำเสร็จไปเปรียบเทียบกับเพื่อนที่นั่งข้างๆว่าเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรซึ่งอาจารย์จะให้เวลาสักประมาณนึงเพื่อจะได้พูดคุยกันแบ่งปันกันจะได้เห็นกลยุทธ์ของแต่ละคนจากนั้นเราก็จะมีการขอให้ทุกท่านแบ่งปันโดยการจะสตาร์ทจากหัวหินขอโทษจากหนองคายก่อนแล้วมาหัวหินและกรุงเทพก็ขอให้ตัวแทนในแต่ละแห่งลองคิดว่าตัวเองอยากจะนำเสนอจุดไหนที่เป็นจุดที่ตัวเองคิดว่าตัวเองอยากจะนำเสนอขอเพียงแค่1ประเด็นใน9ประเด็นเพราะเวลาเรามีน้อยนะคะส่วนการคุยระหว่างเพื่อนก่อนที่จะมีการสรุปประเด็นเราอาจจะพบว่าบางอันเราไม่ทำเลยหรือเพื่อนทำเพื่อนทำแบบไหนดีนะเราก็จะได้แบ่งปันกันนะคะตอนนี้ก็จะมอบให้อาจารย์มีเวลาได้พูดคุยกันแล้วก็สรุปประเด็นที่อาจารย์อยากจะนำเสนอขอแห่งละ1ประเด็นเท่านั้นนะคะขอบคุณค่ะ

0: sometimes they have questions that are very different from the ones that we think. So we actually, our students then help us to design our class in a way when we take the time to find out what they know and what they want to know. Thank you very much.
1: ประเด็นทางกรุงเทพได้นำเสนอประเด็นใหม่อีกหนึ่งประเด็นก็คือการที่ครูจะได้นำเอาความสิ่งที่ได้จากเด็กมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนคืออาจารย์ได้นำเสนอกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองได้รับทราบในข้อมูลนั้นๆแล้วและสิ่งตัวเองอยากจะรู้ในสิ่งนั้นๆคือในที่นี้รู้สึกจะเป็นเรื่องของดารานะคะเป็นข้อมูลว่าเขาเคยรู้เรื่องนี้เกี่ยวกับดาราคนนั้นอย่างไรและอยากจะรู้อย่างไรโดยเป็นเน้นหนักในเรื่องของอาชีพซึ่งอาจารย์มาร์ตี้เสนอประเด็นว่าถ้าหากว่าครูนำกิจกรรมนี้ไปใช้สิ่งหนึ่งที่ครูควรจะเอาประโยชน์จากการทำกิจกรรมอันนี้ก็คือการพยายามทำความเข้าใจว่านักเรียนอยากเรียนรู้อะไรบ้างและเราก็คงจัดกิจกรรมเพื่อสนองความต้องการอันนั้นซึ่งจะทำให้เขาเรียนอย่างมีความสุข
0: Okay, great. So we're running short on time, but I think we're going to make it through anyway. I wanted to take a quick look at interpersonal intelligence, and then I'm going to direct you to a page from the text that you all have in your booklets. Interpersonal intelligence is one of the 8 intelligences, one of the original 7 that Howard Gardner came up with, and it's oftentimes compared with intrapersonal intelligence. So intrapersonal is knowledge of self. I understand myself. I'm reflective. I maybe keep a journal. Interpersonal is related to other people, how I relate to others. And if you look at page 10, I believe it is in your initial booklet, you can find the short description of interpersonal intelligence. On some level, it might be a very obvious intelligence in educational settings. Unless you are studying all by yourself, alone in your room, most learning happens in an interpersonal environment. There are other people sitting around us, just as today you are sitting in a space with other people. Most of you are sharing a table with another person. So already the environment is interpersonal. But sometimes we as teachers don't make use of that. Sometimes we might have the students sitting right beside each other, but they only talk to us. We don't ask them to turn and talk to each other. So when we begin to think about interpersonal intelligence, we're thinking, how do we use the fact that students are social creatures. We relate. We're all social creatures. We relate to other people. It's a very unusual person. There are some in the world, but it's an unusual person who wants to be alone all the time. Not very normal. So classrooms lend themselves to interpersonal intelligence. Cooperative learning is a classic example, and we have talked a lot about it. We've talked about projects here, but anytime you can bring students together to do something, you're tapping into their interpersonal intelligence. Right, so we're not going to do this next activity because we don't have quite enough time. I'm just going to let Ajahn do a little synopsis, and then we're going to actually go to the text.
1: Okay. เนื่องจากเวลาเรามีไม่มากนะคะประเด็นสรุปสั้นๆในตอนนี้ก็คือเราจะทำกิจกรรมที่เน้นเรื่องของmultiple intelligence ในด้าน interpersonal นะคะก็คือในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนั่นเองอาจารย์มาร์ตี้ได้พูดในลักษณะว่าเราในฐานะครูส่วนใหญ่มักจะไม่ใช้ประโยชน์จากความจริงอันนี้ว่ามนุษย์เราอยู่ด้วยกันนี้จะต้องมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันคำถามส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นคำถามให้นักเรียนตอบโดยที่ผู้ที่จะต้องสื่อสารด้วยคือครูแต่ความจริงนักเรียนมีเพื่อนนั่งอยู่ข้างๆเราควรจะใช้ประโยชน์จากการที่เขามีเพื่อนนั่งข้างๆในการสื่อสารในห้องเรียนด้วย

0: เพราะฉะนั้นในส่วนนี้เราก็จะมาทำกิจกรรมกันนะคะว่าในบทเรียนที่เราจะให้ต่อไปนี้จะเป็นบทเรียนที่อาจารย์จะต้องทำกิจกรรมเพื่อจะไปสู่การpromote สิ่งที่เรียกว่า interpersonal intelligence ค่ะ
1: So here's the task and you're going to do this because you are seated with a partner and if you're all alone at a table maybe you can join a group of two So if you look in your notebook there are a series of sections from textbooks near the end of session one on page 28 from My World 5. That's the page you're going to look for. It's one page from a text, and it's an activity that's called Number the Story in Order. Now, your task is a fairly common activity. It's actually a verbal intelligence activity because you have to think of and kind of logical. Activity, but I want you to look at this activity and with your partner figure out how could you incorporate some interpersonal intelligence into this activity. So not an activity that students do all by themselves, but one that they do in some kind of a cooperative way. And then we'll hear for the three sites. We'll start in Bangkok again, go to Hua Hin, and then Nong Khai. And just we'll give you about 4 or 5 minutes to think about this, and then we'll come back to you.
0: อาจารย์คะเราจะทำกิจกรรมกันนะคะอาจารย์ลองเปิดในแฟ้มนะคะหน้า28ของ My World 5นะคะจะเป็นเรื่องของกิจกรรมที่เป็นการเรียงลำดับเหตุเรียงลำดับนะคะ Number the story อาจารย์ลองคุยกันในแต่ละกลุ่มนะคะว่าเราจะจัดกิจกรรมอะไรเพื่อจะส่งเสริมสิ่งที่เรียกว่าinterpersonal intelligence ค่ะ

0: Okay, I only gave you just a little bit of time to brainstorm, but I'm happy to see everybody talking to each other. So can we just have a couple of ideas from Bangkok? How would you make this activity including some interpersonal intelligence? Anybody wants to volunteer here in Bangkok? Yes, please. We have a volunteer. Very good.
1: Group Dharma, I would like to make this story. It's a smooth group drama.
0: To make it into a drama?
1: Yeah.
0: Ah, okay.
1: Combine every sentence and story and make a like a group drama.
0: Yeah, like a group little play kind of thing with the story. Okay, wonderful. Of course, you're having people working with each other. You're also including other intelligences. That's great. Another idea from Bangkok, quickly? Does anybody have another idea? Okay. Yes, please. Go ahead.
2: Okay. Maybe the story begin or at the last. First of all, I think we have to let students know how to link, choose this kind of order. So students have to link which sentence or paragraph is the first, and then try to find the connection word or something like that.
0: Right.
2: At the end, maybe they tell the story or role play from the stories as well.
0: Yeah, right. And maybe they can work with each other to make those linkages. You know, one person can help the other one. Okay, let's go to Hua Hin. What do you think? Just an idea.
3: Good morning.
0: Hi.
3: What we want to do is we want to make divide the class into different groups by counting the number. For example, if we want to divide the class into six groups, I will ask the student to count 1 to 6. So they must be in the group that maybe there's no their close friends. They must work with their new groups every time that we start the new lessons or the new class. Mm-hmm. So this is what I usually do when I start the class every day. I will ask them to count the number to be in different groups. So because Thai student, when I ask them to work in groups, they want to work with their close friends. So this is the way that we want to rotate them to work with different friends.
0: And mixed up.
3: Then I will ask them to do like the competition. Each group need to find the right order of this story. And they have to write the answer, the right order on the board within the limited time. So it's like a competition. So each group need to be in a hurry. They have to find the answer. They need to work in group. And I think this is a fun activity. And I think in other classes may do like this as well.
0: Okay, great.
3: Right.
0: Thank you very much. I thought your point about how people like to work with their best friends, I don't think it's just in Thailand. I think it's very common that people prefer, and I think you're right. I mean, you didn't necessarily say it this way, but we stretch our students a little bit when they have to work with different kinds of groups. We help them develop better skills at communicating with different kinds of people who are not their best friend, and I think that this does serve our students well.
4: จากทางกรุงเทพก่อนนะคะกรุงเทพก็เสนอของการจัด cooperative learning ด้วยการการใช้ดราม่าหรือใช้การเล่นละครสั้นๆโดยที่ถ้ารวมกันจากสองท่านที่คุยกันแล้วก็คือเริ่มต้นด้วยการสอนก่อนโดยพยายามเน้นให้นักเรียนได้เห็นว่าถ้าหากเราจะจัดเรียงออเดอร์จุด ความเชื่อมโยงระหว่างข้อความต่อข้อความเนี่ยเราจะใช้ส่วนไหนของภาษาเช่นพวก connectors เข้ามาช่วยหลังจากนั้นเมื่อนักเรียนทำบทเรียนเสร็จแล้วก็จะมีการให้แสดงละครโดยใช้บทเรียนที่ตัวเองได้เรียนแล้วนะคะของหัวหินจะเป็นในลักษณะที่เน้นเรื่องของการที่จะให้ผู้เรียนได้มีโอกาสสัมพันธ์กับเพื่อนหลากหลายมากขึ้นคือแทนที่จะเป็นนักเรียนกลุ่มเดียวอย่างที่เด็กไทยก็มักจะชอบเข้ากลุ่มกับเพื่อนสนิทอาจารย์เขาใช้วิธีนับ1ถึง6ทุกครั้งเพราะนั้นเด็กก็จะได้แลกเปลี่ยนไปอยู่กับกลุ่มใหม่ไม่ใช่กลุ่มที่ตัวเองต้องการจากประสบการณ์ดิฉันบางทีเราอาจจะมีความหลากหลายในการแบ่งกลุ่มเช่นอาจจะมีภาพสัตว์ภาพดอกไม้แจกใครที่สัตว์เดียวชนิดเดียวกันหรือดอกไม้เดียวกันก็จะต้องไปรวมกันซึ่งอาจจะมีส่งเสียงโกลาหลเล็กน้อยแต่ก็น่าจะเป็นอะไรที่สร้างความสัมพันธ์เน้นเรื่องของ interpersonal intelligence ได้อย่างดีค่ะ
0: All right and finally let's see if Nong Khai has something they'd like to share
5: I think we use to share the opinion about each otherDivide the student in group and chat together. What do you think is the first? What do you think the second? What do you think which the paragraph is the third? Like this. How and why? Why do you think it's the first? And share in that group. Yeah.
0: Great. That's thank all. You. I also like the last bit where you also ask why.Because what this allows is it means that the students don't, they have to explain how they know the order of the story. And this requires another level of thinking and another level of being able to articulate with their partners. So I think that that's a nice addition to that idea as well. Thank you.
4: ทางหนองคายก็เสนอประเด็นคล้ายๆกับทางกรุงเทพและหัวหินแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือให้เมื่อให้นักเรียนคุยกันในกลุ่มเพื่อจะได้คำตอบแล้วนอกเหนือจากนั้นก็คือนักเรียนจะต้องบอกว่าทำไมถึงจะเป็นอย่างนั้นซึ่งอาจารย์มาร์ตี้บอกว่าจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำคัญอย่างยิ่งนะคะเรียนคิดว่าตรงนี้ครูเราอาจจะบางครั้งนะคะเวลาให้เด็กตอบคำตอบก็มักจะเรียงออเดอร์อย่างเดียวอาจจะลืมไปการที่เราแอสไซน์ให้เด็กได้คิดหาคำตอบว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นในกลุ่มแล้วครูอาจจำเป็นที่จะต้องเล่นบทบาทในการย้ำตรงนี้ในระหว่างการที่จะตรวจคำตอบด้วยเพื่อจะทำให้นักเรียนรู้สึกว่าสิ่งนั้นเป็นกิจกรรมสำคัญไม่เช่นนั้นในคราวต่อไปเขาอาจจะหลงลืมและไม่ได้ทำตามอย่างที่ครูบอกค่ะ
0: Okay, and that brings us to the end of our time together. Your assignment for next time is to only take one or two of Gagne's events, maybe something that you're either very comfortable with or something that you feel less comfort with. It's up to you. And think of that event in the terms of a class that you're teaching,and try to make it have more of an interpersonal quality to it. So it might be, how can you make practice more interpersonal? Or assessing what students already know? Or goal setting? So any of the 9 events, take 1 or 2, think about them vis-a-vis your class, and make them more interpersonal. And we'll start next time by sharing some of your ideas.
4: อาจารย์นะคะการบ้านสำหรับครั้งนี้นะคะอาจารย์มาร์ตี้อยากฝากให้อาจารย์ได้นำเอาคอนเซปต์ของ interpersonal intelligence เข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้นเราจะเอากรอบของขั้นตอน9ขั้นของคุณกาเย่มาเป็นตัวหลักนะคะให้อาจารย์ลองคิดนำเอาจะเอาขั้นตอนไหนก็ได้1หรือ2ขั้นตอนที่อาจารย์สนใจพยายามที่จะนึกถึงการนำ interpersonal intelligence เข้าไปมีบทบาทในขั้นตอนนั้นมากขึ้นโดยการจัดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมากขึ้นแล้วคราวหน้าอาจารย์ช่วยนำมาด้วยเราจะได้มาแบ่งปันกันในการอบรมครั้งต่อไปที่จะมีในเสาร์ที่อีก2 สัปดาห์นะคะเสาร์ที่15ของกุมภาพันธ์นะคะ สุขขอโทษค่ะแหมใจวันเสาร์เป็นวันหยุดเนาะวันศุกร์ที่15ค่ะของเดือนนี้ค่ะ
0: โอเค so with that we bring today to a close thank you very much for coming for participating so actively everybody at all three sites you did a wonderful job today and see you next time ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: ค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะวันศุกร์ค่ะเป็นวันศุกร์นะคะที่15ของเดือนกุมภาพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ริ่มจ่ายหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลไม่ไหวทำยังไงดีสินเชื่อส่วนบุคคลคือสินเชื่ออเนกประสงค์ที่สถาบันทางการเงินหรือธนาคารจะปล่อยกู้ให้คุณได้ยืมเอาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการเกิดเหตุฉุกเฉินเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลหรือต้องการเงินก้อนจำนวนหนึ่งมาหมุนเวียนในธุรกิจโดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแต่จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงแต่ไม่เกิน 25% ต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดแล้วถ้าเกิดสัญญาณการขาดสภาพคล่องจนรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจ่ายหนี้สินที่ยืมมาได้ต้องทำอย่างไร 1. ตรวจสอบสภาพคล่องทางการเงินเริ่มจากการตรวจรายรับรายจ่ายของตัวเองในปัจจุบันเพื่อดูศักยภาพในการชำระหนี้สินที่ยืมมาจากสถาบันการเงินว่าเมื่อหักจากรายจ่ายจำเป็นแล้วเรามีศักยภาพพอที่จะชำระหนี้เท่าไหร่ไหวไหมหากต้องชำระให้ได้ตามกำหนดแล้วถ้าจ่ายไม่ไหวต้องทำอย่างไรเข้าสู่ข้อ2ครับการเจรจาเท่านั้นคือทางออกอย่าหนีปัญหาด้วยการหยุดจ่ายหรือไม่รับโทรศัพท์การทวงหนี้ในทางตรงข้ามให้เราติดต่อเจรจาเจ้าหนี้หรือสถาบันการเงินเพื่อเจรจาหาทางออกร่วมกันอย่าพยายามขัดการติดต่อจนเจ้าหนี้ดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลหากกลัวที่จะติดต่อกับเจ้าหนี้โดยตรงลูกหนี้สามารถประสานมาได้ที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้เป็นตัวกลางแก้หนี้เชื่อมระหว่างลูกหนี้และเจ้าหนี้ให้มาไกลเกลี่ยและหาทางออกที่ดีที่สุดร่วมกันตั้งแต่ก่อนถูกฟ้องร้องเพื่อลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาลรวมถึงแบ่งเบาภาระหนี้สินของประชาชนเมื่อเจรจาเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรสิ่งที่ต้องทำก็คือการวางแผนทางการเงินและการชำระเพื่อปิดจบหนี้หลังจากได้พูดคุยและได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินแล้วขั้นตอนต่อไปก็ต้องวางแผนการเงินของตัวเองให้ดีเพื่อให้สามารถปิดจบหนี้ได้เมื่อกำหนดชำระค่างวดมาถึงก็ชำระตามเงื่อนไขที่ได้เจรจากับบริษัทสินเชื่อหรือสถาบันการเงินอย่างเคร่งครัดหากทำได้เช่นนี้แล้วก็จะสามารถปิดจบหนี้ได้ตามระยะเวลาที่ได้วางแผนไว้และมีโอกาสที่จะสร้างประวัติทางการเงินที่ดีอีกครั้งในอนาคตอย่าคิดที่จะไม่จ่ายหนี้ผลเสียจะตามมามากกว่าที่คิดอย่างแรกเลยคือการเสียเครดิตหรือที่เรียกกันว่าติดเครดิตบูโรเสียประวัติทางการเงินทั้งยังต้องกังวลกับการโดนติดตามทวงหนี้หรือคดีความที่ถูกนำขึ้นสู่ชั้นศาลดังนั้นก่อนจะเกิดปัญหาเหล่านั้นเราสามารถวางแผนทางการเงินได้ใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนให้เรียบร้อยรู้ในสิทธิ์ของตนเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่การอบรมครูผู้สอนภาษาอังกฤษซึ่งจัดโดยมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับ Regional English Language Office สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและบริษัททีโอทีจำกัดมหาชนสำหรับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในชุด Establishing a Culture of Achievement ในหัวข้อ Planning for Success Welcome you all to the English Language Teacher Training Program organized by the Distance Learning FoundationWith support from the Regional English Language Office, American Embassy Bangkok, and TOT Public Company.